บ่อยะไหลลูดอกยางกตามุดอบาลีริมอบิสีตุกอบันเนียร์กอลัมไปกดอกยางกยารามีตะวันสิติ

ปดีกบาดุรียุงกังลันไดนัวสวงีรวบตุเบระบวดสุงกวรงวดบาบีงาลำไปตะโลแงวดกิจเลียวบตุตุยกานาสมาสุงไง